ดานภูมิสีมาจารนำจุติเทรังเกียพันนังลีบิริตาดำนอนนังอิมยูเดตอาจารนำ